0: ไปฮีแกลักยังได้ไก่อันติ่งในต้องใส่ฮีตัวต้องอันติ่งในวันนี้ยงครับเสาสั้นยับเหิงฟาด
1: ก็มึงก่อนปีงอะไรเงี้ยบอกอันสิงขี่กว้างสีเสวยก็อยู่ผู้ขี่วัวต้องหายต้องอีสี่ยังหน้าหนึ่งก็เห็นยังบอกอันสิงขี่คู่วัวต้องในเบียงเสือบานยักเอาตาเสาสีหนังกิ้งสีหน้าหมอยังเดียวหวังไก่เหิงฟาดยังฟังสั้นในเหงหมอต่างเสือเตะสมเองไอ้ยายเฮาเองเสกผู้ขี่หายกูมากว่าอีสิห้าเปอร์เซ็นต์เสกผู้ขี่วัวต้องอันสิงขี่คู่วัวต้องยงกี้ยังซิกกึ่งมังลาวังตัวขี่ทับซื้อชิกีสีเย็นสามกับเหรียญต้องไปหายกูพอเพียวกี้เกศไปเบาทรงยังเสาซื้อชิกีเกวียนต่างเอาหญิงกงชิ่งหนังจ่าตั้งบันเย็นยินจ่าไว้ตัวยองเฮิงฟ้าโซเซตเอเอาซุ่มมันกี้ไอที่เสียช้ำซ่งวานมีสู่ตั้งบันเสียนเมลายลายเส้นส่วนกี้สาวบ่เลยนิ่มอันตั้งก่อนผู้ขี่ยิ้มมันเสวยกูอยู่ซีสีเดี๋ยวบอกอันสิงขี่กูว่าต้องเสกูหญิงสีชิ่งหนังต้นสีเปลี่ยนขี้ต้องสิ่งที่ขึ้นมั่งเรียกเกอร์บันกว้างสีเสกูผู้ขี่ไอใหญ่ต้นสีเปลี่ยนตัวเป้กายได้ไงเสือกว้างสีเสกูผู้ขี่โบกังกี้ตัวเป้กายได้สาม另外ซื้อสกีสีเย็นสามก็เสกูผู้ขี่เสียงกวนยังเปลี่ยนเสียงยังเสียหายสูงดีเสียช้ำหายกูเสือแต่ลังไปตั้งตักตักวัวต้องก็เหมือนกันปีงอะไรเงี้ยบอกกว้างสีอันจ่าถึงเซตไอกองโบฮีเดอร์จ่าฟงเซตไอลังไปวัวต้องอยู่หน้าหนึ่งก็เห็นวัวต้องอยู่ซื้อสกีฟูเลนวันเหมียงปันซ่งกงเหวยจ่าอยู่ดิงเหมียงเฉิงดิงตองเสือเชิญปันตั้งเสียงกองโบปีงอะไรเงี้ยบอกกว้างสี100号อันจ่าถึงเซตไอเหมียงตันสามโฮอันจ่าถึงเซตไอ代表ขึ้นแต่ฝันยิ่งกี้โก้แก่จ่าฟงกันมีเต้ากว้างสี่เหรียญตั้มตัวซึ่งก็เอาอันจ่าถึงเซตไอวัวต้องกันเสียส่วนมีอ๋ออันจ่าถึงเซตไอมากกว่า14号八号ส่งบอกว่า11号เอาได้อันเหมียงตัวใดตั้งกู้อันจ่าถึงเซตไ
0: อตาใส่ชิ้นยันต้องตั้งโซฮาฝันฟัดกี่หลังมัน33กว้างสี่ปีในยักตั้งมือเสาซัดวนลายเตะม่วง58号ตั้ง18号สามสิบสามกว้างตีอันเสียดอังป่าไกวอันไรกู้สัดเนมก็เลยงี้ก็เฟื่องเงินตั้งเปลี่ยนยักเหยาหนาเหน่งปลาซิงเสียวตึงยื้อหงเนาเย่ถ่ายเสียงตั้งน้ำหม่อนเปียวกันซิงติ๊กหายเต่าไก
1: ่เสียววัวตั้งสามสิบสามกว้างตีอันเสียดอังป่าไกวปีมูสีฮิตเด็กก็เลยงี้ก็เฟื่องเงินตั้งเปลี่ยนวันยังใส่หม้อปั่นอันยังซิกเสียยิ่งหยองตั้งใส่ยองไปนอนยกันเตียงยื้อได้นั่งดึกวันนอนหนิ่งดึกได้สีวงปั่นหันเม่นเม่นยิงสำหรับตัวยาวตัวอังเสียใจยาวเต่าแต่ให้สุดใจยงปันอันเน่ส่วนตัวอังแต่เยี่ยมยังเข้ารักในเฮ่อมุ่งในสีหมิ่นกิ่งหมาม่วง
2: 可以宣传我们南宁的这个特色景点吗
0: ได้เสนอส่วนที่景点มีตักสักนำหนึ่งเต่าได้ชาวเยี่ยนเข้าเลยอยากเห็นต้องหวนเยอะที่เฮ่อเอ็งหลายเป่ายินติ้งโก้ตัวติ้งกี้โก้สร้างเสียงโก้ยงเตะเก๋ไหม
1: ยาวสองหวนหันงั้นเลยงี้บอกฟื้นเงินตั้งเปลี่ยนตอนเสือแต่หงเซียนเสียงวัวต้องกังมีเยอะนักหันยังไงสามเฮ่อสิงล่างเซียนเสียงยักษ์ใหญ่โตมีสู่ตัวปงยาวกุ้นลายอันโยตัวอักยักษ์โตหลินขึ้นเฉียงฮันยังเงี้ยสวยเข้าไปกู้สิงใส่หึงใหญ่เฮ่เสด็จเส้นสิงอังยังใส่หึงเข้าไหลโปเฉียงกัวอักเลือกสาวสู้ฮับตัวหลินไปยื่นเฉียงเนาเย่ตังเฉียงเมื่อเงินตาซื้อปันยิงกว่าตังปันฮันยงหลินเฉียงยึดออกตาเศร้าติ้งกัวให้ฟันไปงามเข้าใส่ฮะดังนั้นตาเหม่อเมาเย็นโตยินเว่ยเปียวกวางซีบะมาไหวตั้งกวนฟงเสติงเสือเปียวเมียงล้อกันเฉียบเมียนหายกูสีมีเหยาเห็ดได้ตองกว่าเตียววันกวนฟงไปเสือเปียว
0: กี้เสียมงคลในเสือยังไงล้อโตซีเหม่งเสือเสือโมว่าช่วงเปล่าไม่เงิน